0: ฮาเลยทดสอบครับ
1: คือท่านที่ทำเองเถอะแต่ช่องที่ทำเอง
0: ที่ทำเองเถอะครับ
1: ครับคือท่านที่ทำเองเถอะ
0: เออเด
1: ี๋ยวไปเรียกก่อนครับ This cat is scared of DC if you if there's like watching
0: me
1: come out so Just hold on a moment I think I'm just coming
0: to Yes, I'll send you the whole of the file
1: So, I'll just send you the whole of the file
0: Jet off and get over left off that, or if not, I think it's me seeing clear, if it's not so long at all, it's just, rien d'apparent, mais un du familial, détaché tous les côtés, le 1414 prend le PC, prochain 200, avec des fleurs.
1: Ah, 14, c'est quand c'est 1414.